0: i villaen. Og der kom lidt overgave og kutter, tror jeg. Men så går jeg der med et nært, så der er kun godt at have ud til her. Og der går der lidt i den i et og den her.
1: Har Gud i bakkeret ikke kan det, der er kækken af kattet? Hinde ko ka kete?
0: Ha, hinde ka khatin leta tapte de kete, kani. Hadi ko ka a khatin, yala kada ma khatin. Allah ya, hora muridi ya yit.
1: Ho hinde tiri kapami ko tsa legal ha ko tiku ni tene kete ni te kada zo gudai?
0: Ha, ye, yata khani ka ka kada tene yini laga kesene. Ashaba kwa kwa kwa
1: ก็ได้ชาสนยาติก็ได้ก็ได้ก็คิดอยู่หากละขอดิสุตตะนะวรโอเคไอ้ที่ท้าวิจะได้ชิงกะฮะเราขายเยอะแล้วได้ยินมันก็จะว่ายเยอะจะได้คิดเยอะแค่ไหนไอ้ว่าคือเยอะแค่กูชอบไอ้คนที่เขาเอาไว้ได้ลิอะไรก็ได้ว่าขาดถ้าวิจะก็ฮะแล้วคิดชิงก็จะได้ใจยืน
0: อ่ะก็ชอบแต่ก็นะว่าก็เยอะแล้วดีคนนี้เป็นเรื่องอะไรเวะแล้วคือชิ้นก็เนี่ยอะไรอยู่ด้วยโอเคเฮ้ยอ่ะก็โอเคที่จะว่ากันว่าขาดอ่ะฮะว่าจริงว่าก็ในนี้ก็เวลาเขาเรียกว่าคนแต่งให้คนว่าก็เยอะอ่ะชิ้นด้วยอ่ะฮะว่าก็เลยว่าขาดอิง
1: เฮ้ยเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ Hittirlaat, reitin lihkoon, kun Joe Olies ja hän tyhjä kekoin tämä.